0: ลุมก็กู้คนที่ปวนช่างและนับบิ่งกับเฮียงเจอกับดิ่งกลางดำดงรูปหังไกลเดเมืองรักเลมเราและนันดำดงสับลุมดงรูปจากลักลำดำดงรูปในหมอตึมตาพลสนัยกำลังกระจังประดังจากจากลักกบินเมื่อไกลหันทอกับไกลกำแพร่พรักรูปตั้งตึมตาประอนุกนาลำจารไกลกบินเซมแปลงประไรเงาจากประเอมาตุเรมลำตุยตัวแกว่มากลางเลเลนันปิมกะนั่นกหันสันเซมไลกลันจารบิมพุนตุมโตกไลตงเกอร์จิงชาร์มึงย่อยนานาร์กะแรงปักแปลงกลายมาปรักกลายระดำกับพุงเละกลายติดเละลันดิกยากลายจัดกาลมอเตและดับพาวิทลุบวนวลบวนแซงกว่ารอยตะปันลันกะจูกนังกิดแกมพระดังจ่าจักรักมอเล็กไลมาพระแบมือหันเท่าไกลกำพาพระรุ่มตังตึมตาพระกนกนาลำจารตึมดงจีเลืองเงินมินเทียกลำตุกเอืองดังควากนังพระดังจารควายปูลปีลายกุกหอยจารโดหูหุยนิมกับลำตุกเอืองดังแกงควากนังพระดังจารควากนังพระสังเจแอจารแกดลังไกลกบินแนวติดนกกบินมอตึมดงจีNguyễn Đình Viên làm cân nặng kịch cài bọa đáng chàr khoa ảnh tụ ngạm cà rạm ar cân nặng bọa đáng chàr Đường Công Thái Đào Mỹ kẻ ảnh khoa cân nặng bọa sang chữ e chàr Clay cà bình mòm đùng rúp trú cà sạy tụ tòa bùa xạ vào làm cồm chàr
1: Tì nô cà bình hôm thao làm hành trạ cà chà bọa bà dọa cà bọa rụm tân tùm tà bọa cà nô cà nà thuần tuệ bọa đọp lúc năm bằng chàrNan la epe plohi bo sapane tu kwin ju plohi mai kla prak lam nan ka ham pa la hepe to pa ne bo hi mai tu ta pan plos loi kla prak mo sapan plos sapan kwai tua plos sa ka dai tu hi na ka cha

0: กับบัมเดมาประเปิมกลับเดยะยัวลันกับปรักยัวกับดมหัดาประมอกำภายมืดประเรงอตีดุมนกกากระจับกระตังและดันมอกแลบีกับแลกเกนชิมหนึ่งทั้งรุมดังบลอรำกิจการเตียนโนกับเบนดงจีเลื่องเหวียนมิงเทียสลำจุงเอิงด่างควากระหนงประด่างจารควายปวนเปลากวกหอยจารเปิมยะประกำพาปรักยัวกระรุมตึงประกระหนกนาจิงประพนมก็ปองประตูตื่นประมะเมืองกรับเกลกรับกระหนงทารประและดำเหนือยะก็ดงจีควากระหนงประด่างจารเอื้อมเทือกระหนงประสันจีอาจารมกรำดีหัดระกำพาปรักลานิกกระโปมาประรุมตึงหัดระประกระเสียมลังกระจับเฮิมทอกไลนอปรักเปียมารกิจแกมเสียมกระเบ็ดนั้นกระเสียมลังเบียมกลาแกลพ้นงะกระดมหัดระประลวยงะไอมืดเบียมกลาบอตุตื่นประมะมึงกรับนุ้ยบอนิคลำประจุเคลลันบาปรักยัวมึงดมหัดระประมอมอบอตุตื่นโรกระดมหัดระประหลักลวยงะจักดงจีอิมเทือนเดกตังประติญญาปรักอิมเป็นหนุ่มมาประกระกระตุ้นงะตุตื่นตุ้มแกลกระจ้าบาจารละกรุบตุ้มจานมอยนอกำผาปรักบายัวกระประเบียบลอรำเป็นประแกลกับเป็นดงจีดัวหูหุยหนุ่มกับพลำจุงเอื้องด่างกระแองควากระนงประด่างจารควากระนงประสานจีแอจารอิมเทือนตุ้มกระนงทารประปอรุมดังมกรำดีหัจระประยัวปรักรวยรวยกำเบียมกละหัจระกระจ้ามาประและนำเด็กเสริมกระดมหัจระประเป็นนั่นเอื้อมเธอระดมกันนังประตุมสาฟัลมก็มเป็นเสร็จแหลกวนกับพักลำประจุเคลลาลันและนำเสริมกราไปและดมประงะลำนังตืมเสริมกราเอลก็เรียบโลหิมามลันกระจุกกันนังประลวยง่ายมืดมาแปรกระเสียมกลางวัดไกลตุวัดนังตีงาประมอยเจ้าลวยหัดดำจนเพื่องะตุตื่นไกลกระจักกำพาเสตุกระไรตุหินาประยัวกับประควากันนังประสานจีแอจารดัวหูหุยเจ้าก็กันนังเกรดลังประงานจารมเดกตางกระเสียมกลางเฮิมเท่ากลับประตูตื่นและนั้นแปรเท่าประมะเบิ่มด้วยยาก
1: ็กลัมรถปันหลังกระจุกระนังกิดไก่ประดังตึมกระนังประดังจ่าดักลักโกมจริงกระไรกระบินตาลปะแปรกระเชมกลางวิตตุอื้อตึมจ่าประลำหนึ่งตึมเชมกระดงจีกาวถิวอันลำจงเอืองดังกระแองควากระนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารควาประดังตึมกระนังประดังจารแกลังกระไรกระบินเพราะดังตึมกระนังเพราะดังจ่าดักลักดีกระตังนันเอากลายปลายยากระดับหนึ่งหันทอมเราเล่มรมโรลำเพราะกันว่าเจมกระรำอาร์ดังเวียงลำกระดับหนึ่งโรดังเวียงปะกระเจาะเจโรลอยงะกลายปลายยาพระยากระงานดังเวียงดิ่งตื้อปิดทางนั้นเจมกระตึมกระดับหนึ่งโรเกมปะตุกหลบลุตารำอาร์กระเซมกลางเมืองดังคือทนตัวไอปอบลุไอมาตัวไอปอตบลุเล่นอันทนตัวไอปอตัวปลุตัวไอปอตัวปลุเอมามึงกำลังประดังตึมกำลังประกนุกนาและนางกำลังประตุ้มกรามเนมไพรจารแตกลักหัดับกำลังประดังตึมกำลังประกนุกนาและนางกำลังประตุ้มกรามเนมไพรจารผู้เอียนหัดับรวมกวบดิหินปุตุตื่นประเกรดลังตัวตัวและนางเกรเปะรำอาร์บลูรัมปิมไรกเลกบินดงจีกาวทิอันลำจุงเอิงดังแกงควากิดไก่กระนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารควาประดังตึมกระนังประดังจารตุยับปูตุตื่นมึงกระนังประมอปวิทลำนำลานโกทนตัวไอปอตุบลูนำดงจีหล่อมยะประกนะลำเริมลันตินาบลูกเลยจวนบรึกเกิดลื่นแจงกะยับกระนังประดังและนันไอปูลกนัทุดังเวียงดิกยาร์ไอเตหุริฮาร์กิลกเตินงะจักประจาวเราหังหัดระกละมนุยกละรอยกะจ้ากละปุตุตื่นมปิดของนั้นล้อมดิกตั้งไปยากระดับหนึ่งหำถมเราเลี้ยมรมโรลำกลายมาประมึงดังมกบหังดิกตั้งกระเซมกลางเกรมแกงกระจับมอปุตุตื่นบินกรามดิประดังตัวไอปัดกระจับกระตั้งกลัมรัชพันธ์ลันกิจุกระนังประสังเจอาจาตักลักโกมจริงกระไรกระบินกระเชมกลางวิทย์ประมโกมจริงกระไรกระบินเฮิมตาดะจวัลมกะและนำตรุษมชาร์ตุไปเลยกับประลำจารปิดทั้งนั้นตรงชายตึมตาประงะไอเตยกระไรกระบินนาวติโนกระบินหมอตึมดงจีโดหูหุยนิมกับลำตรงเอิงดังกระเองควากระนังประดังจารควากระนังประสังเจอาจาร
0: เลยเซกไลกับเบนเฮมทหารจอมกะและดันรบชาร์ตุไปเรียกกับประทำจาร์ไกลกับเบนเฮมทหารจอมกะและดันอิมเทือกไกลไปกุมมาประจาร์ตักลักมอมกอมจริงทัตตุจริงกับเรือกับอ้างยอกัวเปิดดับเป็นนางมเกตเกรียมและดันเลยงะยับตุมไกลกับจำตรน mai bé xe bờ tuổi tu hi mà plus chấm nít nào cả bên.

0: ปงควากิดกายด่างกนุกนาดุมกนังทาระปรมเมืองตรุงเอืองเบลากนังปะจาระบวนปรองปะกนังปะเตลาจาริงเงาดอบลุนนำกนังเปกุมกนังปรักดอบลุปะกนังปะดุมกระปรองเบทองไอเบกจุฮิตุกนังปะลำและนันในเงาจาเตโนกับเบนจาระดักลักแปรละระตัวอื่นรวมตึงและดันกรัมลิหัดระรวมตึงก็ตัวปลุหิมาหัดระพระหอยนับรักดูเปลี่ยนางไอปาปลุหิปเอาตัวตุ้ดปันปลุไปกลับรักเจ้าหัดรำต้นกระเสียมลังกัดเหล่าหัดระพระหอยนับรักนางไอก็จุบปลุหิปเอากลับรักเบตอนันงะระวันตึงเจ้าก็จุบปลุหิมาปะคราเปิดระรวมตึงเสตุปลุตปันหัดระพระหอยนับรักดูเปลี่ยกับพระนางไอตัวปันในตัวหิมาปลุหิปเอาสับปันในตัวนำปลุไปกลับรักเบทองนั้นมอกแกลกับเบนตรงชากับประตูหมกรามเทหะจันบังเดียบวนสร้างควากระนงประสร้างจีแอจารตักลักโดหูหุยกลามกลังแกลกับเบนกอมจริงตุตื่นจริงและแกลบิมผลดุจเริ่มลานเตะนับตุ้มกระนงถาประมาลำเบนเถงไอมามตาประพลเอลเฮนนั่นละประมารำกรามดีหะจับประลวยงะตุ้มปะคระเปเฮเตอร์ระตัวยาปรุมตึงมอเจ้าเบทองนั้นเด็กขยันประตูตื่นในปุลกเสียมกลางหะจับประลวยหะจับกลามดุจกลับประกละหัดระกะจ๊ะกละปอตุตื่นประมะกละหัดระประจังเกรมกังจักแกลมเปทรัมมังกันประเรียรุมตังหัดระประดงจีดูหูหุยกิดกายลำเดกตั้งเลยงะประมลิมรองะรำอารมกรำเดกันประสังจีเอมาประกำเดบันสร้างมะแกลตุตื่นมังกันประเปียกเกษมละหัดระเดกยากระดังกระจับแกลเลยงะดมหัดระประอิมทือแกลปิกุมะประลำจารบิมลีร์หังตุมกันองประมอกลายกลามงาจเมลเชลรวมกวบกรัมลิหัดรารวมตังมดิกยารประกันวะมอกลายกระจับรังเกิดในกันองประสานจีอาจารย์เปรละรำปุ่มดีก็ดวปลุตลอยปุริยาสะปันปลุสาจมนิกระเทือนตีลำปรอมกอมจริงดูประก็กลายกับเบนหมตะหัดระจอมกะและนำจุดชาระตัวไปเรียกกับประลำจาระตักลัก
1: กลามรถปันมลันกจุดงจีดาวมีก็แองควากันังประสังเจียจารควากิดกายประตุยตัวกวายมากลังเละเละนันปิมกละนันกะหันสันเซมไลกะลันจารจารตักลักแก่กลังกะไลกะบินกะเซมกลังกะไลลอยงะอันดับประเอมาตุเริมลำมดีกะตังลอยงะประตุยตัวกวายมากลังเละเละนันปิมกละนันกะหันสันเซมไลกะลันจารลอยสิกลายหำเท่าติดนกกระบินลอยงะกลายกิดไก่เมืองกำลังกิดไก่ลาจารและนางกำลังกิดไก่ประกาหันกวาร์กำลังประกาหันจารรูกระเจมประกากำลังกิดไก่จารมอดำตุนกระเชมกลางตึมสัตพงกระหันกาปีมกระนั้นตีตึมกระปุดสัตขันสันเซมไลลำจารรูกระประมาอาเดเอ็นกระยำปีมกระนั้นเมืองกลางพงกระหันอันตกกาหมอกปีมกระนั้นอระในกลมจารหมอดหลบลุกปะกระปุดสัตว์พงการสันเซมไลกะลันจารหังปลุกเอมาเอเปาตัวไอตุตัวปลุกตัวกระปุดสัตว์ลำนันหมอดตัวปันเอเปาเหล่าไอตุปะกระปุดสัตว์เท่ายับนั้นไซเปากระจุตุสปันปลุกปะกระปุดสัตว์หมอดมะเบะกะไลหำเท่าเล่นนันปะเอเปาใส่ตุตัวปลุกปะกระปุดสัตว์กาตีปิมกระนั้นตุ้ยรอยตัวปันลันกระจุไอปูลมาปรามกุมจริงมาอาเดเอ็นตีไอมาวาลมซัดพงกะหันสันแซมไลตีตึมสะกวางฟูดงซุนเล่นอันซุนเฟือกมกุมจริงกวยวิทย์ตัวไอโตสปันปลุกกระปุดมซัดลำนันหมอใส่โตไอมากระปุดมซัดยับกระไหลจวนเปียมปิมกระอาเดเอ็นหังประตุยตัวกวยมากลังกะเลกะหันสันแซมไลกะลันจารตีลาจารกัมพูชามึงมันปลุซาทุนเตยปอตบลุเอมาตุมันเอมาทุนเตยปอตบลุนําไอปูลกะหันกาเอมาปลุซาตุยตัวกวยมาหมอตัวปลุกจุกลางกะเลกะหันซันแซมไลกะลันจารเอ็นเตละงะรอยประชาวติลาจารกัมพูชาลังวิทกะบุญแซงมึงรอยปลุเอมามันนําตุรอยตบันมันกะจุทุนเตยปอตบลุนําไอปูลกะหันกาเอมาปลุซากะแซมกลางตีปะปลุสะวาลลอตุมะหมอดลอปลุไอมากะไลหำเท่ามึงนึกบวนสร้างมเซปลุตัวกะไลหำเท่าเล่นอันหมอกไหวมะปะกะลังกะเลกะหันสันแซมไลกะลันจารตีตึมสะกรงโป้งเล่นอันไตเซินอระในกาปิมกละโอนันมรองในหอดงยังยังวาลตังหลับกืลปลุปะทุนตวยปอตปลุนำตวยปอตลปลุซาโกมจริงเลกะไลกะบินตัลตัวกระเชมตังวิทย์ปูตุตื่นจะประงะลำนำลันโกทุนและนันชาทุนลอยงะนกปีมูกระนังประสังเจอแอตัวกืล
0: lam nam lan ko thon toy ba dop lo nam e na prak ja hri ma ka kono kana lam val mot lai to sa pan plo he kla prak dum hang da pan plo sa pan kwa je ma ka trai to he no char ka cha chao la nan to pan plo pa kwa je ma ka trai to he no ka cha hoi dau nyen san val chao hoi dau nyen san val ko am jing klao kla ka bin le nga plo ta pan ha dram trun yum pan tom bo hang se to sa pan plo chom di bun sang to ma dop lo nam pa kra hum tho yo tu mo lan la e lan klong roi pat val rieng ka le nan klae dip nuih ka nap nyai bro krem kang klae dap pi nap bun sang e pul kong an ma bu hm serm kra plo klae nga sa la bun sang ka dang vet serm kra plo lao klae hang dop li ma chom de nga sa yo tu mo hang ma tui e da sa ton le nga no pi mo ka nang bro sang ji e tu akul ka nang bro sang ji e val ma bro mo klae et ke chap la nan tu tun nam lan ka na ji thun val tan la plo ker ka tun nga tu ching tum klae ka cham trun thun toe bo dop lo nam de hen bo tu tun ma bro bang dok ngam kra ram ar pya dru bro kam de bun sam pe jak hen
1: កណងប្រាក់ថាក្រែមចត់កតាំងអសែមឡៃលែនអនសិនទីងគប់ពិតហឹងកណងប្រាក់សាងជាអាសាសួនលាន់មរពីមភុនអទុមតោកលៃតងហកើចិងឆារមនេះយយណាបះណារទីទុមតោរាមណែមនេះរាមម៉ោទឹមនេះក្រែកណៅហនថោកភុនអខាកលៃយមផាន់ពុទុទឿនលែនអនរូមណិចភុនកាដប្រាំតាតងកើតួចិងក្លោសារៃម៉ាមងនេះយណាបះណារអទុំតោរាមលំហតប្រណាំកក្រៃពេះឌីកយាក្លៃថាក្រេះយយណាចាក់សាមមឹងទឹមយយណាបែមកបហងឌីកយាប្រសិនទីងលំតប្រកនុកណាំទុនឌីកយាប្រកណាក្រិងនិបុនសាងយយបែលេះនឹងក្រិងជឹកសាងរួមគប់ក្រាមឌីកលៃទីបថាក្រេះលំវល៤សាងរូក្រៃពេះគណេះគ្រូថាក្រេះពេះយមឌីកយាប្រសិនទីងលំវល៤សាងមរោណៃនៅក្រេតឡាំនេះកណាប់ញ៉ៃលែនអនភុងដេះឡាក់ចាតាក់ឡាក់គប់ពិតហឹងសាំងអែដាមដៅកលៃរៈកពោះតំដឹកបួនប្រងហូជីមិនលែនអនសាំងអែដៅប្រងគ្រីងតៃងឿនគប់ជីងតាប្រអង្កាក់ឡាំងកឆេមឡាំងកលៃរៈឡាំកពោះលែនអនបកប្លាំងប្រក្រែមកាំងកលៃស្វេះប្រាល់ឡះម៉ាក់ប្រាក់កភុងដេះកលៃហេទីផ្លេះឡានឡាំចារលែនអនទឹមវលបួនសាំងយោកា
0: ទេហដាប្រាក់សេតុហិមាប្លុចដែរមកទុំអៃណៃដៅកសិមឡាំងក្លែសេប្រាសែមឡៃកសិមឡាំងក្លែរអកបោះលដានបកកំឡាំងប្រាក់ក្រេតឡាំងក្លែសេប្រាអេតេកសិមឡាំងក្លែរអទុំមកនាំចុះដែរមកអៃអេដៅប្រែមព្លះកបោះពីហំដៅក្លែរវ៉ាណៃជីងហដាប្រាក់កញ្ញាំឌូមកបោះនឹមទុំក្លែរអកបោះមកមឹងឌៀតឡំផងហដែរបោះនិកទុំផងហដែរក្លែទិព្លះឡានមកមកប្រកំចាំគុនក្លែរវ៉ាមិនបធម្មកាឡងក្លែសេះប្រាល់ប៉កម្លាំងពងអដេះលមមផាអេតរោតលះម៉ាប្រាក់មិនដូចញាមនឹងបងហក់លដាំនឹងយោអកាសឡាមហើយលោកណាន់ហាត់ដាប្រមមក៏មជីងទីសាយត្រាំត្រាក់ហងឯបេះតប៉ាន់ប្លុះយោអដេះមមកាឡងក្លែសេះប្រាសែមឡៃកាសៀមឡងឡំកប៉ោឡំណាន់មកដួចយោអដេះមកអៃអេតរោប្រែណាំព្រះត្រាំគុនក្លែរកប៉ោ
1: ពេលលងអដេះចលមកាចារគឺធុនទួយពតប្លុះសាទួយពតឡោប្លុះលងទុកកធនតួយបុយម៉ាប្លូចារតាក់ឡាក់ប៊ីនអឹមធឺទឹមកណងប្រាក់ម្លេះម្រហតអឹមធឺក្លែរេពីគុំម៉ាក់ប្រាក់លំចារបេះលងាក្លែជន់ឌីកយ៉ាម៉ាកចាប់រឹងលេអានជីងវ៉ាក្រាស់ពីលីរគ្រីងអែកសេធុងកវ៉ាក្រាស់លេអានតៃងឿន
0: កលធនទ្វៃបដបលុះណាំទ្វៃបដឡបលុះចារតកលកមកក្លែកចាស់អ៊ឹមធឺរហេបេះណាំឯទុគជិះលុះណាំឯបោក្លែប្រក្រមទឹងណាំបុនសាងប្រកណៃប្រាយោកប្រងហំក្រាឌុំតាប្រក់ផុនមយឡាន់ទឹងកែទេរ៉ាន់ម៉ារនុកជីហមរ៉ានហាដាប្រងហំក្រាតាជេទេពីរអេឡានេទេចេងកណងប្រក់លូគីស្ទិកសាងជីនាមទឹងហាដាប្រក់មលិះមរមរោរួមទីកយ៉ារក្លែពីមលិរក្រិងវលហាដាំដេហិននឹងចាក់លំក្លែម៉ាក់ប្រាម្បិតណអៀមទើរក្លែករួមគួប្រាក់ចារលំលិះម្រោប្រងាំក្រាស់រាំអារមលិះម្រោហដរៈឌូក៏ប្រោរួមទាំងហងលូហដរៈវិគុមអប្រោហងកណងប្រោកណូកណាក្រេតឡងកណងប្រោមើមទិបុនសាំក៏មជីងអៀមទើរប្រាក់ទុះពេលាបង្លាចារិងាអូដេអាលែនន្ទុំប្រាក់ទីតលងរងឡានក៏ទុំហដរៈប្រោរួមទាំងផុន
1: អឹមនិពន្ធសាងលានាបិងកັບទឹមឡានអកោធុនទ្វៃពោតប្លុះណាំអេណោះប្រាក់ព្រាចានកំនេះកណាប់ញាយលំចាតាក់ឡាក់មកកំផាប្រៃលេប្រលមានអេណោះប្រាក់ព្រាចាន់ទុះយកគិលរូលូកុសៃហកំសិរកលៃលេឡានកប្រកាក់លេអានជីងកលៃទឹះ

0: ังปกปรองนกปีโมตุ้มกลางละมาให้กระจับกระไรตัวในตู้บังหะมึงปรักเปรย์จันกำนิกนับใหญ่กุใส่เม็ดติดหมอจันใส่ตุกหลักปรักเม็ดเปียยาเละกระบระไกรลังเกียมตุบันปลุกพุนเสาเรียงตุกระในดังนาเสาเรียงลักปูอิดกระจับปูเสาเรียงหมอกระจุตันตีกรับทุนเปียวิตลูปรักและนันปักไอลันมดิกยาประตุมกราประกันวะกระจับเริงกระกุใส่มอจันปรักมึงกำลังปรักเกรจันกำนิกนับใหญ่เก่ามอปรักเกรลังเสาเรียงตุระในดังเสาเรียงกวาใส่มอรุยแปะผู้อีกกระจับอัดมึงไอโนปรักเกรจันกำนิกนับใหญ่มะกวาใช่ยังอีเสยเอปันตุกติบนโยงสะจุนตังมดิกยาและบระรงนึงหึงไอโนปรักมอจันไอมาปลุกหลักปรักยังเปลหมดหน้าเปียรงลอยแงจักกระดับในตรงสนันไอมอมได้เล่นนันยาลดิเรเกอปรองไอมัง
1: กำเอิญอย่างนึกได้เจ้าก
0: ยัวมอจันปรักก็เปลไอโมรงไอโมก็รงยาลดิเรเกอปรองก็ฮึกอากาติมีมราโลกตินดิกยาปรอรงไอโมเปะปรอคณะมอกไลดิกยาเห็นเปะโนปรักเปรจันตุกะโยมนุยโยหังกะไลแจงเล่นอันโยคืนมึงก็ทุนเตยปอตะปลุกนำกำลังปรักปริจันกำเนิดกระนับใหญ่จุ่มแก่ละกระเชมแรงกระไลแจงจันปรักมึงตื้มไอปูลมนุ้ยมึงก็ปมปิดชัวร์กระจับหังกำลังประสั่งจื้อแอร์เล่นอันตื้มไอปูลยามนิบวนแซงมึงก็จริงกระไลกระเชมแรงเปียปริจันปรักตุกระในไอ้นอปรักปริจันโมนำไอตุกตัวปลุกสปานไอกลายปะไอตุกหลักปรักดีหินปะปลุกตัวไอ้กลายไอ้มาตุกหลักปรักมึงกะหังกันาลจี้ทุนตัวไอ้ปอตะโลไอ้มาไอ้นกปรักเปรจันในมึงดีกระตังเปรจันกะกวดใส่บุญกระนับกวดใส่เกมบุญกระนับกวดใส่เราใกล้กับบุญกระนับมึงเสือเปราะมะแอนโตและนันเกรดลังไกลตัวจักวาเร่งกะบุญสร้าง
2: ตักกาโหดังเถอะโบฟัง
0: มึงก็ทุนตัวไอ้ปอตะโลนำกระนังปรักมอและหัดระกะจ้ามึงดีกระตังนังดีกระยาเปรจันปรักมึงก็ปมเป็ดหังตึมสะวาลกระเชมกลางกระไลแจงจันปรักมึงกรับโจมนึกบุญสร้างแปะเปรจันปรามมาลรูมนึกบุญสร้างตุ่มกระงะหล่อมาปรามจริงมึงดีปรักมอบาวิทหรือใกล้กับบุญกระนับกระจับเริงมึงตึมดังนาบุกรมมิหลังตุกกะตึมนกปีมูรงนังลักดิมลาบุตุตื่นใจบุกละไอโนปรักเปรจันกำเนิดกระดับใหญ่สิทธิมิตรจิงไกลตื้อกระนางรูลูกกวดใส่นิบุญแสงบุญนิกกวดใส่บุญกระนับและนำนิบุญแสงย่อยแบะกีกระตื่นกำเซรกระไหลเหลี่ยนดิกยาประกันวะอาจารย์ดวงรูปมึงรักเล่มเราและอาจารย์ดวงสับลูกดวงรูปตะลักรอยในมึงชื่อตับในเยอะและจักกำนิบวนสร้างและนับเบ่งกับใจดิ่งแหลงเละบวนเลาะต่อมต้มและอาจารย์ดวงรูปไอ้ไท

0: ลุมก็กู้คนที่ปวนสางและนับบิ่งกับกับเฮียงเจอกับดิ่งกลางดำดงรูปหังไกลเดมึงรักเลมเราและนันดำดงสับลุ่มดงรูปดักลักลำดำดงรูปในหมอตึมตาพลสนัยกนังกระจังประดังจ่าดักลักกบินมึกไกลหำทอกับไกลกำแพรพรักรูปตั้งตึมตาประอนุกนาลำจารไกลกบินเซมกลางประไรเงาดักประเอมาตุกเริ่มลำตุยเถอะแควมากลางเลเลนันปิมกะนั่นกะหันสันแซมไลกะลันจารบิมพุนตุมโตกไลตงเกรจิงสารมึงย่อยนาหารกะกลางปะกุมแปลงกลายมาปรักกไลระดำกะพุงเละกไลติดเละลันดิกยากไลจักกาลมอแต่ละกับพาวิตลุบวนวาลบวนแซงกว่ารอยตุปันลันกะจูกนังกิดแก่ประดังจ่าดักลักมอเล็กไลมาประแบมือหันเท่าไกลกำแพรพรักรูมเตืองตึมตาประกนกนาลำจารตึมดงจีเลืองเหวินมินเตียกลำจุกเอิงดังขวากนังประดังจารขวาไอปูลปีลายกุ๊กหอยจารโดหูฮีนิมกับลำจุกเอิงดังแกแองขวากนังประดังจารขวากนังประสังเจแอจารแกลังไกลกบินแนวติดนกกบินมอตึมดงจีnguyễn đình viên lâm cân nặng kịch cai bọ đáng char khoa tụ ngậm cà ram ar cân nặng bọ đáng char đường công thái đào mỹ cái ăn khoa cân nặng bọ sang chữ e char clay cái bin mòm đùng rúp tru cờ sậy tu tòa bồ sa wal lâm clom char
1: tên ông cái bin hầm thau lâm hạt ra cái cha prak bay qua cái bọ rụm tưng tấm ta bọ cái nóc na thun đuôi bờ đập luôn năm bằng char nan la e bẹp luôn hi bò sa pan tu quỳ chụp luôn hi mai cả prak lâm nan cả hầm pa lẽ e bẹp tập pan e bò hi mai tu tập pan plus lòi cả prak mò sa pan quay tua plus sa cả trai tu hi nóc cái cha ห้องประทุนตัวประตูปลีมาหมอกรรมพาลำเสือเริ่มลานจารกรรมพาและเห็นเบสแสบอตัวตู้ปลูกยูหิแกลบรักมุมห้องตัวปลุกสาวกันนำปลุกเรากระดิกตู้เห็นนกกระจ้าโรคเรกจุ่มลานกระจุ่มทุนตัวประตูปลุกนำเอนอปรักหมอบาเจ้ากรรมพาลำจารตะกลักเอเบสตลอปลุกไว้สปะปลุกสะพันกระดิกตู้มึงกายนกกระจ้ามึงจ้าและนันตลอปลุกไว้ปะปลุกกระดิกตู้เห็นนกกระจ้ามึงควากระนกกระนากระจ้าเจ้าเตโนกระเบนดุมกันนังประดุมสาวลเฮิมทอและดุมแกลดและลันกุนกับปักเบตโนนันอิมเทระจารกิดแกดุมเสือดุมแกลดและลันกับแกลกำพาประเขมืดกุนกับปักลำประจุคลีลันเลงะหัจระประกับบัมนิมาประเปียมกลับนิยะยัวลันกับประยัวกับดุมหัจระประมอกำพายมืดประเลงะตีดุมนกกากระจับกระตังและนันมอกแกลบีกับแลกไก่นอชิมหนึ่งทั้งรุมดังบลอรำกิจการติดโนกับเบนดงจีเลือเหวินมิงเทียสลำจุงเอิงด่างควากระนงประด่างจาควายปวน

0: เวลาก็คอยจ่าเปลี่ยนยะบรอกรรมพาปรักยัวกระดุมตึงบรอกนุกนาจิงบรอพนมก็ปองประตูตื่นบรอมะเมืองกรับกึลกรับกันหนึ่งทารบรอและดำด้วยยาอกาะดงจีควากันหนึ่งบรอดังจาร์เอิมเทอร์กันหนึ่งบรอสันจีแอจาร์มกรัมดีหัดระกรรมพาปรักละนิกกระโปมาบรอรุมตึงหัดระบรอกระเสียมลังกระจับเฮิมทอกไลนอปรักเปียมารกิตแกมเซมกราเป็นตอนนั้นกระเสียมลังเปียมกลากลายพนงะกระดุมหัดระบรอเลยง่ายมืดเปียมกลาประตูตื่นประมาบังกรับด้วยบอนิคลำประจุเคลลันบาปรักยัวมังตุมหัดดาบระมามอบตุตื่นโรกตุมหัดดาบระหลักเลงอาจักดองจียมเทือนเดกตั้งประติญญาปรักยมเป็นด้วยมาประกระกระตุ้นงาตุตื่นตุมแกลกจักบาจารละกระกรุบตุมจานมอยนกรรมพาปรักบายัวกระประเบียบลอรำเป็นประแกลกับเป็นดองจีดัวหูหุยเหนื่อยกับพลำจุงเอิงด่างกระแองควากระนงประด่างจารควากระนงประสานจีแอจารยมเทือนตุมกระนงทารประปอรุมดังมกรำดีหัจจาประโยชน์ปรักเลยรวยกรรมเบมกละหัจจากระจักมาประและนำได้คำเสริมกระดมหัจจาประเป็นนั่นเอมเธอร์ดมกันังประตุมสาฟาลมกบเป็นเสร็จแหลกวนกับพักลำประจุเคลลาลันและนำเสริมกราไปและดมปรองะลำนังตืมเสริมกราเอลก็เรียบโลหิมาลันกระจุกกันังประเลยง่ายมืดมาแปรกระเสียมกลางเวทไกลตุวัดนังติงอประมอยเจ้าเลยหัดดำตรนเพื่องะตุตื่นไกลกระจักกำพาเซตุกระไรตุหินาประยัวกับประควากันังประสานจีแอจารดัวหูหุยเจ้าก็กันังเกรดลังประประงันจารมเดกตางกระเสียมกลางเฮิมเท่ากลับประตูตื่นและนั่นแปลเท่าประมะบ่มด้วยยาก
1: ็กลัมรถปันลันกระจุกนังกิดไก่ประดังตึมกนังประดังจ่าดักลักกวมจริงกลายกระบินตาลปะเปะกระเชมกลางวิตตุอือตึมจ่าประลำนังตึมเชมกราดงจีกาวทิวอันลำจงเอิงดังกระแองควากนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารควาประดังตึมกนังประดังจารแก่ลังกลายกระบินเพราะดังตึมกระนังเพราะดังจ่าจากลักดีกระตังนันเอากลายเปียยากระดับหนึ่งหันทอมเราเล่มรมโรลำเพราะกันว่าเจมกระรำอาร์ดังเวียงลำกระดับหนึ่งโรดังเวียงปะกระเจาะเจโรลอยงะกลายเปียยาพระยากระงานดังเวียงดิ่งตื้อปิดทางนั้นเจมกระตึมกระดับหนึ่งโรเกมปะตุกหลบลุตารำอาร์กระเชมกลางเมืองดังคืนทนตัวไอปอบลุเอมาตัวไอปอตบลุเล่นอันทนตัวไอปอตัวปลุกตัวไอปอตัวปลุกเอมามังกนังประดังตึมกนังประกนุกนาและนังกนังประตุมกรามเนียมไพรจารจากลักดับกนังประดังตึมกนังประกนุกนาและนังกนังประตุมกรามเนียมไพรจารผู้เอียนดับรวมกวบดิหินปุตุตื่นประเกรดลังตัวตัวและนังเกรเปะรำอาร์บลุกรำปิมไรกเลกบินดงจีกาวทิวอันลำจุงเอิงดังแกงควากิดไก่กนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารควาประดังตึมกนังประดังจารตุยับปุตุตื่นมึงกนังประมอเปวิตลำนำลันโกทุนตัวไอพอตุบลุกนำดงจีหล่อมยะประกนะลำเริมลันตินับลูกเลยจวนบรึกเกิดลื่นจังกะยับกนังประดังและนันเอปูลกนะทุดังเวียงดิกยาร์ไอเตหุริฮาร์กิลกเตินงะจักประจาวเราหังหัจจะกละมนี้กละรอยกะจ้ากละปุตุตื่นเป็ดทั้งนั้นหล่อมดีกระตั้งไปยากระดับหนึ่งหำถมเราเล่มรมโรลำกลายมาประมึงดังกบพังดีกระตั้งกระเซมกลางเกรมแกงกระจับเมาปูตุตื้นบินกรามดีประดังตัวไอพัดกระจับกระตั้งกลามโรชพันลันกิจูกำลังประสั่งเจียจ่าตะลักกบจริงกลายกระบินกระเซมกลางวิทย์ประกบจริงกลายกระบินหำตาดะจวนกะเล่นอันตรุษมชาร์ตุไปเลยกับประลำจารเป็ดทั้งนั้นตรงใส่ตึมตาประงะไอเตยกะไลกะบินนาวติโนกะบินหมอตึมดงจีโดหูหุยนึ่มกับลำตรงเอืองดังกะเอ็งควากะนังประดังจารควากะนังประสั่งเจอแอจาร
0: เลยซิกลายกับเบนเฮมทหารจอมกะและดันรบชาร์ตุไปเรียกกับพระธรรมจารกลายกับเบนเฮมทหารจอมกะและดันอิมเทือกกลายไปกุมมาพระจารตักลักมอมกอมจริงและตัวจริงกับเรือกับอ้างหยอกกัวเป็ดดาเป็ดนางมเกตเกรียมและดันเลยงะยับตุ่มกลายกับจำตรนมอยเบสไซบอโดยตุ่มให้มาปลุกจมนิ่นาวกับเบนมอปงควากิดกายด่างกนุกนาดุมกันนังทาระพระเมืองตรงเอื้องเบล่ากันนำประจารบวนปรองปะกันนังประเตียลาจาริงเงาดอบลุ่นนำกันนังเปรกุมกันนังปรักดวบลูกปะกันงประดมกระปรองเป็ดทองไอเป็ดกับจูฮิตุกันงประล่ำและนันในเงาจาร์เตโนกับเบนจาระดักลักแปรละระตัวอื่น

0: tầng lại đầm cầm lý hạt trợ rụm tầng, cơ tuập lý mà hạt trợ bó, hoài nó bắt đuộc bì lìa, năng ai bạp lý bò tuệ tú tập bàn bó bài kẻ bắt. Giao hạt trầm trôn cả xìm lăng cắt lọ hạt trợ bó, hoài nó bắt năng ai cơ chụp lý bò kẻ bắt. Với tọa năng ngã rạp bọn trần, giao cơ chụp lý mà bọc rạp bì tờ rụm tầng sẽ tốt lúc tập bàn hạt trợ bó, hoài nó bắt đuộc bì lìa cơ bọn năng ai tập bàn tù hì mạp lý bò, xa bàn tù nằm bó bài kẻ bắt. Bên thọ nan mọc lại các bên trong cha các bờ tuồng gram thế hệ chân mầm điệp buồn sang khoa các nông bờ sang chi e cha đã tắc lắc đổ hữu huy gram cơn lại các bên còn chiên tụ tươn chiên lắc lại bìm phun đuối rem làn tiện nắp túm các nông thả bờ mà làm bên lửa ngại mầm tà bờ phun hello hen nan lá bờ mầm gram đi hạt bờ lười ngại túm bờ khạ bê hết tơ ra tôi yap rụm tưng mò chào bên thọ nan để cái yar bờ tụ tươn nếp bờ các xiêm lăng hạt trà bờ lười hạt trà gram núi gram bờ kla hadra kaca kla poh tu tun prama kla hadra pro chang krem gang cha klem betram mangkan pro hri rum teng hadra pro dong chi do hu hui kit gai lom de ka ta hle nga prom lih mro nga haram ar mangkram de ka nang pro sang chi eh ma pro kam ne bon sang ma kla tu tun mangkan pro pe ka sem tla hadram de ka yar karang ka chap kla hle nga dum hadra pro yum thur kla pe ko ma pro lam char bim lir hang tum ka nang pro mo kla klam ngach mel chel rum kuap kram le ha tra rum tang de ka yar pro ka no mo kla ke chap rang ngol nai ka nang pro sang chi a cha pra la ram pu ni ko dua plus loy puriya sa pan plus sa chum ni ka tle ni ti lam prom kom ching ru pro ko kla ka bin hum ta ha tra chon ka la nam trut cha ra tu pe le ka pro lam cha ra tak lak
1: làm rồi tập làm cái chú đồng chí đào Mỹ cái anh khoa cái năng bộ sang chế ả chà khoa kịch cài bộ tuổi tua quay mạc làng lê lê nằn pìm lá nằn cái hàn sẵn xem lại cái lần chà chà đặc lắc kẹt làng cái lại cái bin cái xem làng cái lại loài ngạ hàn trạm bộ em mà tu rèm làm đi cái tang loài ngạ bộ tuổi tua quay mạc làng lê lê nằn pìm lá nằn cái hàn sẵn xem lại cái lần chà loài sĩ cái hầm thầu tiện nọc cả bên loài ngạ cái kịch cài mừng cái năng kịch cài là chà lẽ năng cái năng kịch cài bọt cái hàn cả vàr cái năng bọt hàn chà ru cái chạy bọt cái năng kịch cài chà mò chạm trôn cái xem lăng tươm sạt phùng cái hàn ca pìm lạ năn tì tươm cái bụt sạt cái hàn sàn sầm lầy làm chà ru cái bọt mạ ADN cái nhằm pìm lạ năn mừng cái lăng phùng cái hàn ăn thuộc ca mò pìm lạ năn ระในกลุ่มจารหมอดเหล่าปลุกปะกระปุดมสัตพงกันสันแซมไลกะลันจารหังปลุกเอมาเปาตัวไอตุตัวปลุกตัวกระปุดมสัตลำนันหมอดตัวปันเอเปาเหล่าไอตุปะกระปุดมสัตเท่ายับนันไซเปากระจุตุสปันปลุกปะกระปุดมสัตหมอดมะแบะกะไลหันเท่าเล่นนันปะเอเปาใส่ตุตัวปลุกปะกระปุดมสัตกาตือปิมกระนันตุรอยตัวปันลันกระจุไอ้ปูลมาปรามโกมจริงมา ADN ตีไอ้มาวาลมสัตพงกะหันสันแซมไลตีตึมสะกวางฟูดงซุนเล่นอันซุนฟึกมโกมจริงกวยวิทตวยตุสปันปลุกกระปุดมสัตลำนันหมอใส่ตุไอ้มากระปุดมสัตยับกะไลจวนเปะปิมกละ ADN หังประตุยตัวกวยมากแหลงกะเลกะหันสันแซมไลกะลันจารตีลาจารกัมพูชามึงมันปลุซาทุนเตยปอตบลุเอมาตุ้มมันเอมาทุนเตยปอตบลุนำไอปูลกะหันกาเอมาปลุซาตุยตัวกวยมาหมอตัวปลุกจุกลังแกลกันสันแซมไลกลันจาร์เอนเตยและงะรวยประชาวติลาจาร์กัมพูชาลังวิทย์กระบุนแซงมึงรวยปลุเอมามันนำตุ้มรวยตัวปันมันกระจุกทุนเตยปอตบลุนำไอปูลกะหันกาเอมาปลุซากระแซมลังตีปะปลุซาวันเลาะตุมะหมอดเหล่าปลุกไอมากระไรหำเทามึงนึกบนสร้างมเซลปลุกตัวกระไรหำเทาเล่นันหมอกไหวมะปะกำลังแกล้กันสันแซมไลกระลันจารตีตื้มสะกรงโป่งเล่นอันไตเซินอระในกาปิมกละโอ้นันเมื่อเราในหัวดงยังยังวาลตังหลับคือปลุกปะทุนตัวไอปอดตับปลุกนำตัวไอปอดลับปลุกซาโกมจริงเละกระไรกระบินตัดตัวกระเชมลังวิทย์ปูตุตื่นจะประงะลำนำลันโกทุนเล่นอันซาทุนลอยงะนกปีมูกระนังประสั่งเจอแอตัวกืน
0: ลำนำลานอกทนตัวไอปอดตับปลุกนำเอโนปรักยาฮุยมะเกิดกนุกนะลำวัลหมอดลอยตุสะปันปลุกให้กระปรักมดมห้องตะปันปลุกสะปันกว่าเจมากระจตุเห็นหัวจารกระจ้าเจ้าและนันตะปันปลุกปะกว่าเจมากระจตุเห็นหัวกระจ้าหอยดาวเงินสันวัลเจ้า Hội đồng nhân dân và cộng trình lâu lại cập bên lời ngã bước tập bàn hạt rằm trôn dùm phần tổng bộ hoàng sẽ tốt sạp bàn bước chồm đưa bồn sang tổ mạng tòa bước nằm bọc rạ hưởng thọ dỗ tùa mong lặn là e lăn clôn rồi bát và riêng cá lệ năn lại tiếp nuôi cả nạp nhai bọc kềm càng lại đập bị nạp bồn sang อีปุลกองอันมาบุ้มเซรมกราบลุกแกล้งอาซอลำบวนสางกันดึงวิทเซรมกราบลุกเหล่าแกล้งห้องตัวปลีมาจมด้วยงาซอยอดตัวมองมาตุ้ยเอเดสะต้นเลยงาโนปิมโมกันดึงประสานจีแอตัวกูลกันดึงประสานจีแอวัลมาประมกแกล้งเอ็ดเกจับและนันตุตื่นนำลานกันนาจีทุนวัลตันลับลอกระกระตื่นงาตุ้ยจิงตุ้มแกล้งกระจำต้นทนตัวเบาตัวปลุกนำเดเห็นบ่ตุ้ยตื่นมาประมบังโนกงามกระหามอาร์เปียดรูประคำเดียบบนสามไปจากเห็น
2: กนังประถาแกรมจดกระตังไซมไลเล่นอันสันติงกบปิดหังกนังประสังเจียสะส่วนหลันมรอปิมพลอตุมโตกะไลตงหะเกอร์จิงชาร์มนิยอยนาบานาร์ตีตุมโตแรมแนมเนื้อแรมมอตุมเนื้อแกรกะนาวหันทอกะพุนอาแค่กะไลยมพันปุตุตื่นเล่นอันรูมในพุนกะดะแปมตะตงเกิดตัวจิงเคลาสะไรมามึงนิยอยนาบานาร์ อตุมโตเรียมลำหัดระประนำเกอเกรเปมดิกยากไลถากเรยอยนาจากแซมมึงตึมยอยนาแบะมกบหังดิกยาประสันติงลำดับประกนุกนำจนดิกยาประกันวะกริงนิบุญแสงยอยแบะเล่นอันกริงจึกแสงรูมกบกรามดิกไลติบถากเรลำวาลบุญแสงรูเกรเปะกเนกรูถากเรเปะยามดิกยาประสันติงลำวาลบุญแสง เราในนกไกรลำนี้ก็นับใหญ่เล่นอันพงเดลักจากลักกบเป็ดหังสังแอดราวเจ้ากระไรระกระโปตำดึกบนปรองโฮจิมินเล่นอันสังแอดราวปรองกริงไตเงินกบจิงจับระกะทั้งกระเชมทั้งกระไรระลำกระโปเล่นอันปักแปลงเพราะเกรมแกงกระไรสวยปราลและมะพรักกระพงได้กระไรหัดติดเล่นลำจารเล่นอันตึมวัลบนแสงเยี่ยวกะ
0: เตหัดดับระเซตุฮิมาปลุจอดได้มอตุมไอในเอ็ดราวกระเซมตลังไกลเสพราแซมไลกระเซมตลังไกลรอกระเป๋อและดันปอกมปลางปลอกเกรดลังไกลเสพราเอเตกระเซมตลังไกลรอตัวมอนำจอดได้มอไอเอ็ดราวเปรมเปลี่ยกระเป๋อเปียมเจ้าไกลรอในจิงหัดดับระกายำดูมาบุ่นเนิ่มตุ้มไกลรอกระเป๋อมอมึงเดียดลำพงหัดได้บอนิกตุ้มพงหัดได้เกรดดิบเล็ดลานมอมาปรักมจำก้นไกลรอ เป็ดทำกะลังไกลเสือปลาปักปลางพงหัดได้ละมอมพาเอ็ดราวละมาปรักมดุมเยิ่มดังบังหัวและดำดังยัวอควาตลามเฮลากะนันหาดาปลามอมกอมจิงตีสายจำรักห้องไอเป็ดตัวปันปลุกจัวได้มอมกะลังไกลเสือปลาแซมไลกระเซียมลังลำกระเป๋อลำนั่นมอดัวจัวได้มอไอเอ็ดราวแปรนำเปลี่ยมจำกุนไกลรัวกระเป๋อ
2: เปรอะงะจะจอมกะจารคือทุนตัวไอปอตลอบลูหลังทุกกระทุนตัวไอปอยมาปลูจารตักลักบินเอลมทือตึมกระนังพระมเลมรอหัดจะเอลมทือไกลเรปิกุมมาพระลำจารเปรอะงะไกลจวนดิกยารมารกระจับเริงเล่นอันจิงว่าคระปีลีริงเอกเสถุงกว่าคระเล่นอันไตเงิน
0: เกิดทนตัวปอดรับลุ่นนำตัวปอดรับลุ่นจารตักลักมอกลายกระจ่ายอมเธอให้เป็นนำไปตู้ขยับลุ่นนำไปปอดกลับพระกรุ่มเติงลำบุญสางพระในปลายยัวกับรองงามกระดุมตาปลวกพลมอยลันเติงเกยเตหันมารนกมจิหอมรานหาดรับรองงามกระตาเจเตเพียร์เอลันเตเจงกันนุ่มปลวกลูกิสติกสางชิมเนียมเติงหาดรับรองลิมรอมโรรวมดีกยารกลายเป็นลิรกริงฟัลและนำเดเห็นหนึ่งจักลำกลายมาปลวก เบ็ดน้อยอมเธอแกล้งดูมกว่าปรักจารล้อมลิมรอบประงามกระหำอาร์มลิมรอหัดระดูกับประดุมเตงห้องลู่หัดระบิกุมมาประห้องกันนึ่งประกนุกนาเกรดลังกันนึ่งประเมิมที่บนสามเกาะจริงอยมเธอรับประดุเปรียบบังลายจาริงาโอเดอาและนันตุมประติดลงรงลั่นกับตุมหัดระประดุมเตงพล
2: อมนิปุนสังและนับบิงกับตึมลานอโกทุนตัวไอปอตโลนำเอโนปรักเปรียจานกำเนิดกนับใหญ่ลำจานดักลัก หมอกำพาเปรย์และปรัลมานเอโนปรักเปรย์จันทุโยกึลรูลูกไซฮักยอมเชิดกระไลเทลันกะปรักกักและนันจิงกระไลทึกกระนั่งปักปรองนกปีโมตุ้มกลางเงาะมาให้อิดกระจับกระไลตัวในตุบังหะมึงปรักเปรย์จันกำนิกนับใหญ่กุไซเม็ดริชหมอจันใส่ตุกหลักปรัก เมตเปียยาเลกะบรากเรดลังเกมตุบันปลุ